0: ากี่หมดมาอยู่ปักกระบุดหมดอนาคตสิหมดโอ้ก้าอังมุดตัวมันนั่นบ้ากันนี
1: ่โอ้ยบ้าในนั้นฉันต้องบันทึกในลิขิตบ้าที่บ้าน
0: ฮัลกี่บ้าก็รักจบ
1: ไม่มาฮับปี้กิตาไม่กูได้ฮับปี้ตั้มระตุกเ
0: องไม่กันนี่กี่ว่าคือว่าไม่กองมุดตัว
2: กูโดนอะไรอะไรดอกอะไรมาดอก
0: Gisang pit pata, pagok doon na.
1: Giro, ani mahal na mag-giro.
2: Kita maglubog, galagong mo na raw.
0: Ay, ibang kita maglubog.
1: Kagibot!